0: 3ZZZ 92.3 FM
1: 3ZZZ ขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจอย่าเสียดายกับอดีตที่ผ่านไปแต่จงมีความสุขกับเวลาที่ยังเหลืออยู่เพราะบ่ฮู้ว่าเมื่อใดเวลาจะหมดลง
1: ก็สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกับพบกับข้าพเจ้าเนาะคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์กุ้งกับวันที่6ของเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนจูนพ้นไปแล้วค่ะอาเป็นยังไงเนาะกา5 6มื้อแล้วสําหรับฤดูใหม่ฤดูหนาวย่างก้าวเข้ามาก็หนาวคักเนาะพี่น้องเนาะฝนตกลิ้นเกือบอดทิศเลยเนาะอาจจะหนาวเย็นแท้ๆข้างใดก็ดีเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็ฝนตกมือเดียวนั้นโทกันกับจำนวนน้ำหันที่ตกในเดือนหนึ่งเลยตกหลายก็มีบางบอนเนาะที่ว่าก็มีน้ำท่วมทางกระทันหันดังนั้นก็ในระยะนี้เนาะก็เดินทางก็ระมัดระวังก็เนาะท่านผู้ฟังเนาะก็อาจจะมีการน้ำท่วมแบบกระทันหันไม่อย่างเสียเกิดขึ้นก็ไปใส่มาใส่ก็ให้ระมัดระวังกันนี่ก็หนาวมาแบบนี้ก็สำหรับทิศมานี่ก็คือสิใครได้เนาะเห็นแดดนำหลายมื้อเติบกับพุ่นละกลางทิศไปพุ่นวันพุธไปพุ่นกะสีมีฝนตกขึ้นมาอีกครับปีนี้ก็อุ่นมาแดดเนาะค่ะมีแสงแดดแหละกันว่าเห็นแสงแดดแล้วมันก็อุ่นแหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะมืออื่นมือหือกันยังสีแดดออกอยู่ถึงแม้ว่าอันอุณหภูมิสีมีแต่16 17องศาก็ยังถือว่าดีและนอกกันบ่ฝนตกบ่ฟ้าลมนี่ก็ถือว่าดีจังใดก็ดีก็รักษาสุขภาพกันเนาะพันฟังเนาะให้อบอุ่นกันไว้หนาวๆก็ใส่อันเสื้อกันหนาวใส่เครื่องห่มกันไว้ก็หลายคนก็อาจจะบ่อยากออกบ้านเลยเนาะข้าพเจ้าเองก็ท่านออกบ้านหนาวอยู่บ้านแล้วก็คือว่าอุ่นเนาะอะไรห่มผ้าตุ้มไว้อุ่นกับมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะมาเล่าสุดท่านผู้ฟังในอาทิตย์นี้ก็เป็นยังไงลืมคือว่าต้มต้นอันเดือนนี้ก็คือข้าพเจ้าได้ออกข่าวไปเนาะอ่านมาก็เริ่มตั้งแต่วันที่1เนาะเดือนนี้เป็นต้นมาก็สําหรับอ่านผู้ฟังท่านใดที่มีรถประจําตัวเนาะรถยนต์แล้วก็ได้เสียทะเบียนมาตั้งแต่พุ่นเดือน6เดือน7ปีนั้นมาจนฮอดนี่เนาะก็สามารถคือว่าแล้วเข้าไปขอเงินคืนได้เนาะเงินค่าเฮาเสียค่าประตังทะเบียนรถหั่นเนาะคือว่ารีจูนก็สามารถขอได้คืน 20% ก็หลายเติบเนาะอีกอันนึงเพราะว่าก็พอสิได้ไปออกตลาดตะลีกันเติมเนาะสําหรับเงินนั้นนี่ก็สามารถขอได้ถามว่าเฮามีรถ2คันเนาะกับผู้นึงก็สามารถขอได้2คันแต่ละคนก็ขอได้อย่าลืมเนาะเข้าไป Service Australia เว็บไซต์ของ Service Australia อันนี้นี่บ่แม่นของ Vic Road เนาะเป็นของทางองค์การ Service Australia ซึ่งเพิ่นรับผิดชอบเรื่องเงิน Centering แม่นหยังแหละเนาะก็เพิ่นให้เฮ็ดทางออนไลน์ดังนั้นการท่านผู้ฟังอันท่านที่ว่าบ่ฮู้แม่นหยังสิเนาะก็ให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้ก็ได้เนาะแต่ว่าเริ่มต้นปึ๊บมื้อทําอิฐวันที่1นั้นก็ถือว่าคนคือสิเข้าไปหลายเนาะก็เลยเฮ็ดให้แบบว่าระบบเนาะเว็บไซต์ของท่านล่มแบบคนเข้าไปหลายโพดแม่นหยังสิเนาะก็ยังพอมีเวลาอยู่เนาะท่านผู้ฟังฮอดวันที่31ของเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์เนาะก็จะสิ้นสุดเพิ่นให้เวลา2เดือนรับทั้งรัฐบาลวิกตอเรียเพิ่นก็ได้เนาะนี่ก็ว่าแล้วมาเราสู่กันฟังตื่มอีกและเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วก็ฝากเตือนกันอีกเนาะเพราะว่าปีนี้นี่สิเป็นปีของการสมโนครัวเนาะสมโนครัว2026นี้ดังนั้นก็อาจจะท้ายๆปีเนาะก็จะมาเล่าสู่ท่านฟังรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเนาะ

าฟังข่าวกันหน่อยเป็นข่าวจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นข่าวเกี่ยวกับกระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางซึ่งได้รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนจะเดินทางไปเยี่ยมยามนครหลวงเปียงยางอย่างเป็นทางการในระหว่างมื้อวันที่8หาวันที่9มิถุนาตามคำเสื่อเสริญของท่านคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศเกาหลีเหนือการเปิดเผยดังกล่าวของ KCNA มันเป็นไปตามการคาดเดาโดยตำหนักของการข่าวย้อนหับของเกาหลีใต้ถึงรายงานเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการทูตและหน่วยรักษาความปลอดภัยของจีนเดินทางไปยังนครหลวงเปียงยางเมื่อบ่ดลมานี้ถึงเกาหลีใต้คาดการว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การเยี่ยมยามของผู้นำจีนกำลังจะเกิดขึ้นในอีกบ่เท่าใดจีนถือว่าเป็นพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองอันสำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือโดยทั้งสองประเทศต่างพยายามอย่างยิ่งที่จะผูกมัดสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายหลังความสัมพันธ์ห่างเหินไปในช่วงระยะการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เป็นข่าวจากนครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในมื้อวันที่5มิถุนาว่ารัฐบาลภายใต้ของรัฐกรีนิเซมบิลอนและรัฐยาโฮซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มปากาตันฮารพันและกลุ่มบาริซันนาซิโอนันซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแนวห่วมในรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมประกาศยุบสภาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันในอาทิตย์นี้และจะต้องจัดการเลือกตั้งเติมใหม่ภายใน60มื้อการเลือกตั้งระดับรัฐซึ่งเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นแม้นบ่ส่งผลสะท้อนโดยกงต่อเสียงข้างส่วนหลายของอันว่าในรัฐสภาถึงเป็นการเมืองระดับศาสตร์แต่หากว่าแนวห่วมทั้งสองกลุ่มก็สามารถรักษาเสียงก่อนข้างร้ายเอาไว้ได้หรือถึงขั้นว่าเสียหรือแพ้ในการเลือกตั้งอาจเห็นในโอกาสของพรรคร่วมรัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นภายในต้นปี2571ต้องมีความสั่นคลอนปัจจุบันรัฐบาลผสมของมาเลเซียเป็นการรวมตัวกันระหว่างปากาตันฮารพันและบาริซันนาซิโอนันซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่มีความสูสีกันมาตลอดพรรคการเมืองขนาดน้อยที่หลายหลายพรรคเกิดความเห็นที่ต่างกันขึ้นเกี่ยวแก่กับแนวทางจัดการเกี่ยวแก่กับประเด็นทางด้านเสื้อศาสตร์และศาสนาในประเทศที่มีพลเมืองหลากหลายเสื้อศาสตร์มีชาวมุสลิมเป็นส่วนยิ่งไปกว่านั้นอันว่ากำลังประเสริฐกับแห่งกดดันอย่างนักจากพรรคมารูสามัคคีแห่งศาสตร์หรือว่าอัมโนเป็นแกนนำของบาริซันนาซิโอนันที่ป่วมที่ป่วมพักดันให้มีการพระราชทานพยัญชนะแก่ท่านนาจิบราซักอดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีซึ่งพักโทษอยู่ที่คุกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565จากคดีธุรกิจทุจริตกองทุนพัฒนาแห่งชาติเป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันประเทศสหรัฐในมื้อวันที่5มิถุนายนสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีมติเสียงค่อนข้างหลาย334ต่อ92เสียงซึ่งได้มีห่างมติจำกัดอำนาจการเหตุสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในสมรภูมิเลบานอนห่างมติดังกล่าวซึ่งเสนอโดยสมาชิกบางส่วนของพรรคเดโมแครตมีเนื้อในกำหนดให้ผู้นำของสหรัฐต้องถอนทหารและอาวุธทั้งหมดที่เกี่ยวกับออกจากเลบานอนภายใน7มื้อนับตั้งแต่วันที่ม
าฏิการณ์ดังกล่าวผ่านการเห็นดีเห็นพ้องอย่างไรก็ตามแกนนำของพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรประกาศบอกสนับสนุนทางมตินี้พร้อมรับตั้งข้อสังเกตว่าจนหอดตอนนี้ว่ามีทหารสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการหบหรือปฏิบัติการสืบหบในเลบานอนและทหารอเมริกันในเลบานอนมีหน้าที่เพียงแต่ปกปักรักษาฐานสูตรสหรัฐเท่านั้นเป็นข่าวจากเมืองแซงปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียหรือว่าแซงปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียในมือวันที่5มิถุนายนท่านประธานวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้พบปะกับบรรณาธิการอาวุโสของสำนักข่าวต่างประเทศนอกหอบจากการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่เมืองแซงต์ปีเตอร์หนึ่งในคำถามที่ปูตินครับคือตั้งใจจะดำรงตำแหน่งจนถึงปีพ.ศ. 2570หรือบ่จึงเป็นไปตามระยะเวลาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้และรู้สึกว่าตนเองยังมีพละกำลังและภาพดีพอที่จะดำรงตำแหน่งอีกต่อผู้ทานปูตินซึ่งอยู่ในอำนาจมาตั้งแต่ปีพศ2000มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นเขาจะมีสุขภาพดีเพียงพอหรือบ่ทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อจะมีชีวิตอยู่ถึงและยิ่งกว่านั้นก็คือเพื่อจัดการภารกิจต่างๆเอาปวมประเสริฐอยู่และบรรลุเป้าหมายเอามีกำหนดไปนำรัสเซียปัจจุบันมีอายุ73ปีกล่าวเพิ่มเติมแต่จริงที่รัฐธรรมนูญอนุญาตปล่อยลงสมัครได้อีกในปีพ.ศ. 2573แต่ยังไวเกินไปจะเอาถึงนี้ตอนนี้เจ้ายังบ่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยและก้าวทิ่มตายเหตุการณ์ปมประเสริฐกับปัญหาใหญ่และถีบด่วนอย่างขาดสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้ทับกันแก้ไขโดยบ่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องนี้ทุกคนควรคิดถึงผลของรัสเซีย

0: เป็นข่าวจากนครหลวงเตหะรานประเทศอิหร่านในมือวันที่4มีนามีวันที่4มิถุนาว่าท่านอับบาสอารักซีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์ต่อสถานีข่าวซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อใหญ่ของโลกอาหรับก็คืออัลมายาดินว่าขณะที่มีกระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงแลกเปลี่ยนขอความในทางกงกันขามประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นนิวเคลียร์ที่ตามอ้างว่าอิหร่านจะบ่เดินหน้าโครงการนิวเคลียร์การลงนามระหว่างเป็นข่าวจากประเทศอิหร่านว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามได้ประกาศการยิงขีปนาวุธโจมตีหองการใหญ่กองเฮือที่หาของสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในบาเรนและฐานทัพสหรัฐอีกหลายแห่งในตะวันออกกลางเพื่อตู้ต่อไปกองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งเกาะเกมส์ทางตอนใต้ของประเทศอิรักอย่างไรก็ตามศูนย์มัสการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐแถลงการว่าการโจมตีของอิหร่านประสบผลสำเร็จขีปนาวุธทั้งหมดสามารถสร้างความเสียหายต่อไม้ได้กองทัพสหรัฐยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมตัวป้องกันการหุกหันจากที่บ่มีเหตุผล
1: ก็คือว่านอนระยะนี้ก็ได้มีข่าวๆเนาะเกี่ยวกับโรคระบาดแปลกๆไม่อย่างมาตลอดนะดังที่มาเล่าสุทันผู้ฟังผ่านมาแล้วก็อาทิตย์นี้นี่ก็มีอีกเนาะข่าวที่ว่าออกมาเกี่ยวกับทางรัฐวิกตอเรียเพิ่นมาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเนาะเกี่ยวกับได้พบหรือว่าเป็นอันเสื้อโรคอีโบลาเนาะอันเป็นลายทําอิดที่ว่าได้พบเห็นที่ว่าพบเห็นที่ว่าอันนี้ก็เป็นเสื้ออีโบลานี่มันแพร่ขยายอยู่ทางทวีปแอฟริกาพุ่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็มีพบเห็นคนไข้คนนึงเนาะที่ว่าติดมีเสื้อตัวนี้แล้วก็นั่นก็ได้ส่งเข้าไปโรงพยาบาลอยู่ที่เมลเบิร์นของพวกเฮาซึ่งก็มีแบบว่าอาการแบบลักษณะคือการติดเสื้อของโรคอีโบลานี่เนาะก็คนไข้ดังกล่าวได้ส่งไปเข้าห้องหมออยู่ที่ Royal Melbourne แล้วก็ได้มีการเป็นปัวเนาะอยู่อันกักกันเนาะในห้องกักกันคักแน่ในขณะที่กาเดียนนี่ก็กำลังไปว่าเพิ่นกำลังติดตามอยู่เนาะมีการกวดสอบมันอย่างเพิ่มเติมกันอีกแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้ออกมาอันยืนยันเนาะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถึงแม้นว่าอาการเนาะจะมีคือเนาะแต่ละกับผู้เกี่ยวกับเดินทางมาแต่คงเขตนั่นกับโชคดีที่ว่าผลปรากฏออกมาว่าบ่แม่นเสื้ออีโบลาเนาะก็ซึ่งหลายคนก็อาจจะตกมกตกใจไปก่อนหน้านั้นที่ว่าเป็นข่าวๆออกมาแต่ว่าเพิ่นก็ยังเหตุการณ์นี้ก็ยังมีการกัดเตือนแปลว่าคลิกทั้งคลิกทัวร์รัดเลยแหละเนาะให้เฝ้าระวังเตือนแต่ก็ทั้งบรรดาท่านหมอเองก็ได้ให้เฮียกห้องเนาะให้มีสติเนาะไปติดตามเบิ่งอีกเนาะเกี่ยวกับหลายๆเคสหลายๆกรณีเนาะที่อาจจะมีส่วนพัวพันกับการที่ระบาดของเสื้อโรคอีโบลาอยู่ทั้งบ่ว่าจะเป็นอยู่ประเทศอูกันดาแล้วก็อยู่ทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเนาะอันนี้ก็แปลว่าอยู่ในเดี๋ยวนี้ยังแพร่ระบาดแฮงอยู่ในเขตดังกล่าวนั้นอันนี้นี่ก็หรือว่าเป็นผู้ทําอิฐที่ว่าหลายคนก็ตกใจเนาะนึกว่าเป็นเสื้อนี่เข้ามาลุกลามแต่ว่าเพิ่นก็เตือนแล้วว่าให้ระวังภัยการมีการติดตามตื่มกันอีกเนาะอาการมีข่าวนึงก็เป็นน่ายินดีเนาะที่ว่าเพิ่นได้มีการคนคั่วเนาะกับสมณะผู้ที่เป็นโรคมะเหงโดยเฉพาะมะเหงเต้านมเนาะหลายๆล้านคนแหละที่เป็นโรคให้ดังกล่าวนี่ก็คนป่วยนั่นก็แน่นอนเนาะก็ต้องประเสริญครับบ่ว่าจะเป็นความกดดันทางด้านทางกายหรือว่าทางด้านจิตใจเนาะเกี่ยวกับสิว่าต้องได้เป็นแล้วก็ต้องได้ไปรักษาหรือว่าไปปิ่นปัวด้วยกันสายแสงหรือว่าเฮ็ดคีโมเนาะก็ต้องแน่นอนเนาะก็มันเป็นโรคให้ก็หลายคนก็ถูกกดดันแต่ว่า การทดสอบนี่ก็จะมีวิธีการใหม่เพิ่นว่าอาจจะซอยบรรเทาเนาะเฮ็ดให้คนคนป่วยนั้นกำลังทดสอบอยู่เนาะวิธีการใหม่นั้นก็ถ้าก็ออกมาก็อาจจะซวยลดพรให้คนป่วยนั่นแปลว่าลดพรเนาะความกดดันบ่ว่าจะเป็นทางด้านทางกายหรือว่าทางด้านจิตใจนั้นลงตื่มอีกอันนี้การเพิ่นก็ออกมาข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อไปเนาะแล้วก็ฮู้บ่ว่าอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังกับประเทศออสเตรเลียของพวกเฮานี้ประชากรเนาะหรือว่าพลเมืองเข้าแปลว่ากาย28ล้านคนแล้วเนาะเพิ่งสิเป็นตัวเลขใหม่ของทางองค์การสถิติมันออกมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลังจากที่ว่าประเทศนี้ก็คือว่าขยายไวเนาะเพราะว่าอีกเพียงแต่2ปีเท่านั้นเนาะหลังจากที่ว่าก่อนหน้านั้นมัน27ล้านต่อแต่เพียงแต่2ปีนึงขึ้นมาเป็นล้านแล้วเนาะก็คือว่าก้าวขึ้นคือว่าเป็นการขยายตัวแบบไวว้าเนาะแบบด่วนแม่นหยังซี่แต่ว่าก็ถ้าว่าถามว่าประชาชนอันออสเตรเลียเฮามีจักคนแล้วเนาะเนี่ยนี้มีเท่าใดแล้วมัน28ล้านแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะอาจจะล้านกว่าๆแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเนาะนี่แหละก็มีอีกข่าวนึงเนาะมันถึงว่าถือว่าเป็นการที่ว่าเรียกผลิตภัณฑ์ที่ว่าใส่อาหารแล้วใส่อันฮ้อนแม่นหยังซี่เนาะกับคืนในทั่วโลกเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกวดหรือว่าเป็นกระติกหรือว่าเป็นแตกหมดแม่นหยังเนาะที่ว่าได้ก็ได้ที่ว่ามีความนิยมอะแหละเนาะที่ว่าเฮ็ดให้สามารถเฮ็ดให้คนแบบว่าตาบอดได้อันนี้ดังนั้นก็เลยทั้งองค์การคุ้มครองผู้บริโภคเนาะหรือว่าการแข่งขันและก็คุ้มผู้บริโภคของออสเตรเลียหรือว่า ACCC นี่ได้ออกมาประกาศเตือนในมือวันพุธผ่านมานี่แหละเนาะให้ระมัดระวังเนาะเกี่ยวกับแตกโมสระดับ470มิลลิลิตรและก็710มิลลิลิตรที่แบบว่าเป็นแบบสแตนเลสเนาะหรือว่าเป็นว่าแบบบ่เข้าเมียงที่ห้องว่าสเตลเลตคิงฟูดจ้าเนาะเนื่องจากว่ามันบ่มีแบบวาวๆที่ว่าระเหยน้ำร้อนอันนั้นเลยระเหยความร้อนออกดังนั้นมันก็เลยมันมีความกดดันเนาะสร้างอยู่ในแตกอันแตกหมดนั่นอยู่ภายในแตกหมดแล้วก็เฮ็ดให้ที่ว่าปิดมันเนาะเครื่องปิดฝาปิดอยู่ทั้งกล้องมันนั่นกล้องฝานะมันอาจจะแบบว่าเด้งออกมาแบบกระทันหันเวลาที่ว่าเฮาเปิดอันนั้นออกมาเนาะดังนั้นก็ให้ระมัดระวังมันเพราะว่ามันอาจจะเฮ็ดให้เกิดอาการบาดเจ็บหนักได้และถึงขั้นแล้วก็มีหลายคนเนาะก็ได้ที่ได้มีรายงานเดี๋ยวนี้มันเหตุทันเกิดอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาพุ่นเนาะแต่ว่ามีคน3คนละเนาะที่ถือว่าสายตาหน้าตรงตาหันเสียไปเลยเนาะเนื่องจากว่าหลังจากที่ว่าฝาหรือว่าอันอัดนั่นแหละเนาะมันเด้งออกมาแล้วมันไปติดใส่ตานะมันไปถึกบริเวณตาก็เลยเฮ็ดให้ตาบอดไปเลยดังนั้นเพิ่นก็ให้หากว่ามีก็หรือว่าทิ่มไปเลยก็ได้แต่เวลาใส่หันให้ระมัดระวังเพิ่นว่าเวลากดออกหรือว่าไข่บ่แม่นหยังซี่เนาะให้ระมัดระวังแล้วก็ในอันนี้นี่แปลว่ามันบ่มีแบบความอันดึงไว้แม่นหยังซี่เนาะมันก็เด้งออกมาเลยก็เฮ็ดให้อันมีการหลายคนหันถึกลวกเนาะน้ําฮ้อนเพราะว่ามันฟ่องออกมาน้ําฮ้อนอยู่ในแตกหมดนั่นก็มันฟ่องออกมานําเนาะเวลาขายแม่นหยังซี่ดังนั้นก็เข้าให้ระมัดระวังทางมีเพราะว่าแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยเพิ่นก็เลยเรียกร้องให้เนาะไปว่ามีการเรียกร้องให้มีการเก็บคืนเนาะถ้าแต่ว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีกันก็บ่ฮู้ว่าสิอันเสียงไส้หรือบ่หรือว่าสิเอาไปติ่มบ่หรือว่าไปแจ้งคืนเนาะอันนี้มันเป็นห้องมันหยังเทอร์โมสเนาะเทอร์โมสสแตนเลสคิงฟูดจ้าเนาะขนาด470เมียวกับ710เมียวเนาะอันนี้เพิ่นนอกมาประกาศเนาะอันนึงอันแต่ก็ยังระยะหลังๆนี่ก็สถานการณ์อยู่ทั้งตะวันออกกลางก็อาจจะมิดเงียบเพราะว่าหลังจากที่ว่าเพิ่นว่าประกาศอย่างอัน ยุดยิงเนาะแปลว่าสัญญาหยุดยิงเพิ่นน่ะมีหยังหันมาผ่านมาแต่ว่าปรากฏว่าในอาทิตย์นี้นี่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่สนามบินนานาชาติของประเทศคูเวตเนาะได้มีการโจมตีได้มีการอันยิงระเบิดไปใส่อีกแล้วเนาะถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหม่หลังจากที่ว่าทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาและกับทั้งอิหร่านก็มีการแลกเปลี่ยนการยิงกันเนาะยิงต่อสู้กันในมื้อวันพุธผ่านมาเนี่ยละกาถือว่าเป็น1ในจํานวนที่ว่าต่อสู้กันอย่างหนักแล้วก็มีการทิ่มระเบิดน้ําเอกเนาะละกานี่ก็เกิดขึ้นเทนเดอร์หลังจากที่ว่าคือว่าสัญญาหยุดยิงตั้งแต่อันมีการประกาศกันในเดือน4เนาะเดือนเมษายนผ่านมาอันนี้กับเทนเดอร์แล้วก็ระเบิดนั้นก็ไปตกถึงอยู่ทั้งคูเวตก็เลยมีการคันซีว่าวลากาทางคูเวตเองก็มีการยกเลิกออกยกเลิกเที่ยวบินจากการโจมตีในครั้งนี้แล้วก็คือว่าก็ทั้งสองฝ่ายเนาะยังมีการโต้สู้กันอยู่ในขณะนี้เนาะลากาแบบกระแสคันซีว่าวเนาะในการต่อต้านในระยะนี้ก็มีกุ๊กุนหลายๆประเทศอยู่เนาะในระหว่างนี้แล้วก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียของพวกเขาเองก็มีการรณรงค์โดยเฉพาะก็อาจจะมีนอกการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี่การนานาจิตตังเนาะคิดไปกับต่างแนวคิดไปหลังคนก็สนับสนุนแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อทำอิทในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ที่ว่าพรรคOne Nationของยานางโพลินเฮนเซนนี่แปลว่ามีคะแนนเบื้องต้นเนาะที่ว่าเขาห้องว่า primary vote ของการด้านหันลื่นพรรคใหญ่ทั้งสองพรรคทั้งพรรคเลเบอร์และกันทั้งพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้ก็หลายคนก็ดีใจหลายคนก็วันวิตกอยู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้กับบ่ฮู้เนาะว่านโยบายของนางจะไปสุดตรงบ่หรือว่าแนวใดเนาะกันนี่ก็ต้องได้ติดตามเบิ่งน้ํากันคักๆเนาะก็อยากให้แบบว่ามาเสียใจตามภายหลังไม่อย่างเสียนะเนาะหลายคนก็ไอเสนอแนวคิดแบบนั้นหลังคนค่ะมีการสนับสนุนคักแน่มีอย่างเพื่อที่ว่าอยากบ่อยากเกิดเหตุการณ์ให้มีอย่างขึ้นเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี่ก็ถือว่ามีการให้ความสำคัญไอแก่แบบศาสนาเนาะคือว่ามุสลิมนี่ก็หลายพอสมควรดังนั้นก็มีคนย่านเนาะมีคนย่านวันวิตกเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะที่มุ่งหน้าและก็โดยเฉพาะกันระยะหลังๆที่ว่าอันเอาภรรยาใหม่ของกลุ่มกองจุนไอซิสกลับคืนมาเนาะกับมันถือว่าเป็นอาจจะเป็นเส้นฟางสุดท้ายหรือว่าที่ว่าให้ก่อให้เกิดแบบว่ามีการขัดแย้งกันนี่หรือโบอันนี้ก็ต้องได้ติดตามสังสาเมืองคักแน่เนาะอันนี้ก็มันใช้พิจารณญาณฟังข่าวติดตามข่าวกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็นั่นก็ได้มีการนี่แหละในทั่วโลกและก็เพิ่นก็หลายประเทศเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการอย่างโดยเฉพาะกับการที่ว่าห้ามใส่สุดคุมหน้าเนาะหรือการเนาะก็มีหลายประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงกันและก็ข่าวนึงที่หาก็ออกมานี่ก็มีทรายที่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่40กว่าปีแล้วแต่ว่าสั่งต่างควบนี่แหละบาดหมางแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยทั้งการตำรวจเนาะแปลว่าการเพิ่นเราออกมาประกาศเนาะบอกว่าทุ่งซาดของฝรั่งเศสนี่มันทุ่งซาตานเนาะใส่คำเพียงแต่คำพูดเท่านี้เนาะก็ออกไปดังนั้นก็อีกบดลเนาะค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาควบคุมตัวผู้เกี่ยวเองทรงกลับไปบ้านบ้านเดิมของประเทศอันเดิมของผู้เกี่ยวเองแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเนาะหลายคนก็คิดว่าเห็นดีหรือบ่เห็นดีอันนี้ก็ได้มาสร้างความสองแง่สองมุมเส้นเดียวกันเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆประเทศแล้วก็อีกข่าวนึงที่ออกมาเนี่ยอันนี้ก็ประเทศญี่ปุ่นเนาะถึงว่านโยบายของนายกรัฐมนตรียิงคนใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นตรงคือกันเนาะอันนี้ก็ได้เพราะว่ามีหลายแนวที่ว่าเพิ่นปฏิบัติไปบ่ว่าจะเป็นของเกี่ยวกับ ควบคุมนักท่องเที่ยวเนาะพอพอใจบ่มีหยังสิก็บ่ฮับเนาะก็เลยในข่าวในอาทิตย์นี้ออกมาเพิ่มเติมนี่ก็แม่นแต่มีคำสั่งให้ไปทำลายสุราหรือว่าเป็นโบสถ์ของมุสลิมเนาะที่ว่าคิดว่าบ่ต้องอยู่หันเพราะว่าอยู่ที่เมืองคาวาโกยอันอินซาตามาเมืองซาตามาได้บอกแจ้งบอกให้เจ้าของที่ดินนั้นมีการทำลายหรือว่ามีการสร้างเพเนาะสุราดังกล่าวนั้นเพราะว่า

ขาบอกว่าบ่เคยมีคำห้องยื่นเข้าไปแต่ก็บ่มีใบอนุญาตว่าได้ผ่านอนุมัติเนาะดังนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่หั่นได้รับแจ้งเกี่ยวกับการก่อสร้างสุราดังกล่าวนั้นในปีเดือนตุลาปี2024เนาะตามที่ชาวบ้านหันรายงานไปและการซึ่งในตอนนั้นก็แบบจอมดมของสุราหันก็ใกล้สิแล้วแหละเนาะแต่บัดนี้เวลาที่ว่าทางเจ้าหน้าที่การเมืองมาบอกให้หยุดหน้าที่เรียกแต่ว่าเขาก็บอกว่าบ่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นกับบ่ฮู้เรื่องเว้าบ่ฮู้เรื่องกันก็เลยมีการสร้างต่อไปเนาะแต่ว่าอันนั้นมาถึงปัจจุบันนี้เนาะกระทั่งองค์การเมืองก็ได้มีคําสั่งมีการทับม้างโบสถ์ดังกล่าวนั้นสุราดังกล่าวนั้นเนาะนี่ก็อีกเรื่องนึงที่ว่ายังมีคนขัดแย้งกันเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะพระเจ้าก็เคยได้ออกข่าวไปเกี่ยวกับเรื่องต่างสุสานของสามุสลิมอยู่ที่ญี่ปุ่นก็บ่ได้มีการอนุมัติไปก่อนหน้านั้นเนาะแล้วก็อันนี้ประเทศจีนเนาะที่ว่ากำลังสร้างกำปั้นยักษ์เนาะที่ว่าคันที่ว่ากำปั้นใหญ่เนาะที่วางแผนที่ว่าที่ส่งรถBYD 5,000 คันเนาะเรือนรถไฮบริดกับรถไฟฟ้าเนาะ BYD 5,000 คันที่จะส่งมาประเทศออสเตรเลียของพวกเขาเนาะซึ่งบริษัทจีนเพิ่นก็ได้ผลิตเนาะแปลว่าเป็นแผนการสำหรับประเทศออสเตรเลียเนาะในระยะที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันแพงนี่แหละค่ะน้ำมันวิกฤตเรื่องน้ำมันแพงแล้วก็ได้มีการคัดเลือกเนาะที่ว่าที่จะส่งกำปั้นเนาะมายังประเทศออสเตรเลียเป็นลำทำอิฐเลยก็ว่าได้ซึ่งถือว่าเป็นรถทำอิฐก็ว่าได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าหลายพันเนาะไปว่าต่างกำปั้นลำหนึ่งเพื่อบรรทุกรถ 5,000 คันมาส่งในประเทศออสเตรเลียมีอีกข่าวนึงเนาะท่านผู้ฟังบุคคลว่าท่านผู้ฟังหรือว่าลูกหลานของพวกเขาหันมากกินขนมยี่ห้ออาเลนหรือบอเนาะอันนี้นี่เพิ่นบอกมากะได้มีการมาประกาศเนาะที่ว่าได้มีการถอนนมจำนวนหนึ่งเนาะถึงว่าอาจจะมีการเสี่ยงที่ว่ามันมีพลาสติกบ่มีอย่างมียางไม่อย่างอยู่ในขนมเนาะอาจจะเฮ็ดให้เกิดความอันตรายต่อผู้ที่ว่าบริโภคไปได้เนาะซึ่งอยู่ในนั้นเพิ่นมาอ่านขนมยี่ห้ออาเลนที่ว่าห้องว่า inside out ขนาด130กรัมเนาะได้ถือห้องคืนว่าอันนี้นี่เพิ่นบอกว่าทางองค์การเนาะการอันอาหารและยาของทางมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและกันนิวซีแลนด์เนาะได้ออกมาประกาศเมื่อวันคานผ่านมานี่ก็แปลว่าเบิ่งวันที่ที่ว่าหมดกำหนดเนาะท่านผู้ฟังบอกว่าอันมัน best before วันที่30เดือนจูน2027และการขนาดแบตที่ว่ามีเพราะมันมีนัมเบอร์อยู่นี่เนาะท่านผู้ฟังกับพวกว่ามี1 2 3 6 7 7นัมเบอร์ด้วยกันเนาะว่าหมดอายุแล้วว่าหันเป็น30ตุล2027แล้วแต่ว่าอันแบตช์นัมเบอร์นะไปว่าอันนัมเบอร์ของอันแต่ละถุงนะมันสิมีต่างกันเนาะมี1 2 3 4 5 6 7 7 7 7นัมเบอร์7นัมเบอร์ด้วยกันถ้าว่าท่านบ่แน่ใจเนาะก็ไปสอบถามทั้งห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตกันได้เนาะว่าขนมที่ทานซื้อไปมันอยู่ในจำนวนที่ว่าเขาเจ้าเสี่ยงที่ว่าอันตรายนี่หรือบ่เนาะอันนี้ฝากไว้เนาะสำหรับที่มากินขนมยี่ห้ออาร์แลนเนาะ ALEN เนาะอาร์แลนก็เป็นที่นิยมอยู่อันนี้ก็ได้เนาะกันอ่านให้ฟังหรือว่าท่านท่านในสนใจก็ค่ะพระเจ้ามีนัมเบอร์อยู่นี่นี่เนาะอยู่เนาะไปว่าแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิจดทันหรือบ่เนาะ6072ที่941แล้วก็6073ที่941แล้ว607ที่941 607

0: 9416168 941 6088 ตัวเลขปลาอยู่ในแบทของมันเนาะแปลว่าอยู่ในฮอของมันนะเลขฮอมันอยู่ในฮอเนาะสำหรับท่านมักขนมประเภทนี้ก็ระมัดระวังกันเนาะท่านฟังเนาะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับชาวพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะสำหรับท่านที่จะไปทำบุญตักบาตรเนาะสำหรับวัดลาวเมลเบิร์นเพื่อจะได้กองจัดกองอัฐสามัคคีขึ้นในวันที่21เนาะวันที่21ของเดือน6นี้สำหรับท่านที่อยากไปทำบุญตักบาตรก็ขอผ่านเนาะไอ้ห่วมน้ำกันได้เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวคริสต์ต่างลาวก็อย่าลืมเนาะกับมืออื่นนี้เนาะก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันนึงก็คือวันพระกายและก็วันกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์วันสำคัญทางศาสนา
1: ฟังข่าวติ่มๆต่อไปการวิเคราะห์ที่เปิดเผยโดยแคนสตาร์ในอาทิตย์นี้แมนซีแสดงเห็นว่าความสามารถในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านเฮือนลดลงถึงราคาบ้านเฮือนเป็นส่งผลเหตุใดเกิดความท้าทายด้านความสามารถในการซื้อบ้านใหม่จากการวิเคราะห์โดยอิงจากการคาดคะเนของธนาคารเวสเปกและข้อมูลจากโพทาลิตี้ได้พบเห็นว่าราคาบ้านเฉลี่ยในซิดนีย์อาจลดลงเกือบ$30,000ภายในปลายปี2026นี้ในขณะที่ราคาบ้านเฉลี่ยในคอนเมลเบิร์นอาจลดลงอีก $18,000 อย่างไรก็ดีแม้ว่าราคาบ้านเฉลี่ยในซิดนีย์จะลดลงไปแล้วเกือบ$19,000ในระยะ4เดือนทวิตของปีแต่บรรดาคนโสดที่มีรายได้เฉลี่ยจากการเฮ็ดเวียกเต็มเวลากลับมีความสามารถในการกู้ยืมเงินลดลงเกือบ2เท่าของการลดลงของราคาบ้านเฮือนหรือประมาณ35,800 ดอลลาร์หลังจากการปรับเปลี่ยนขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไวๆนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยจากการเฮ็ดเวียกเต็มเวลาก็คือสำหรับคู่หักเนาะที่มีความสามารถในการกู้ยืมเงินลดลงไปกว่า71,000 ดอลลาร์ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเห็นถึงความบ่สอดคล้องเกี่ยวกับระหว่างราคาบ้านเฮือนและความสามารถในการซื้อบ้านเฮือนในขณะที่ราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลงมักจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเฮือนแต่การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยแต่เงื่อนไขการให้กู้ยืมอันเข้มงวดแม้กำลังลดจำนวนเงินที่ผู้ซื้อสามารถกู้ยืมได้ถึงแม้ว่าราคาจะลดลงแต่ก็อาจจะบ่ลดลงหลายพอที่จะเฮ็ดให้บ้านเฮือนมีราคาที่สามารถซื้อได้เนริดาโคนิสบีซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจของริไวกล่าวว่าการตลอดตัวของราคาบ้านเฮือนเพียงอย่างเดียวแม่นบ่หนักเพียงพอที่จะเฮ็ดบ้านเฮือนมีราคาที่จะเข้าถึงได้อย่างแท้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นแม้นมีแนวโน้มจะปรับเปลี่ยนหรือลดลงในปีนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ได้เตือนว่าผู้ที่หวังอยากจะซื้อบ้านหลังทำอิฐจำนวนหลายอาจยังคงห่างไกลจากการเข้าหาสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่อยากซื้อบ้านเฮือนต่างล่อถาในราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียที่ตีบตัวขึ้นสูงอย่างตัวเนื่องให้มีการปรับตัวลดลงขณะที่การขาดการล่าสุดที่แสดงเห็นว่าสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นอย่างไรก็ตามสำหรับชาวออสเตรเลียจำนวนหลายที่กำลังพยายามจะเข้าสู่ตลาดต่างกล่าว เกี่ยวแก่กับบ้านเฮือนที่อยู่อาศัยราคาบ้านเฮือนลดลงบ่ได้เฮ็ดให้การเป็นเจ้าของบ้านเฮือนง่ายขึ้นเสมอไป
0: นี่ก็เป็นอีกข่าวนึงเนาะอาจจะมาอําบอกกล่าวเตือนกันจักหน่อยนึงเพราะว่าอันในสังคมอําหลายคนเนาะของลาวบ่หลายบ่หรือว่าหลายๆสังคมแล้วก็มีพากันเฮ็ดเครื่องอยู่เครื่องกินส่งออกแบบทางออนไลน์ทั้งแม่หยังซี่นะก็ถือว่าได้รับความนิยมจํานวนหลวงหลายเนาะแต่ว่าในอาทิตย์นี้ก็ทั้งเว็บไซต์ของทั้งกระทรวงสาธารณสุขของรัฐวิกตอเรียได้ออกมาแจ้งว่าการขายอาหารโดยที่บ่มีใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนที่ถูกต้องนะอาจจะส่งผลที่ให้ถูกโทษอย่างนักเนาะในรัฐวิกตอเรียของพวกเขาดังนั้นบุคคลทั่วไปเนาะอาจจะถูกปรับใหม่ทันทีประมาณ330ถึง1,000ดอลลาร์เนาะสําหรับความผิดเล็กน้อยแต่กันในขณะที่บทลงโทษที่ศาลกําหนดเนาะภายใต้กันสิว่าพระราชบัญญัติเนาะอาหารปี1984หรือว่า Food Act 1984นั้นอาจจะสูงถึง75,000 ดอลลาร์สําหรับบุคคลแล้วก็สูงสุดถึง 500,000 ดอลลาร์สําหรับนิติบุคคลเนาะส่วนคนแล้วก็จึงจะเริ่มธุรกิจการขายอาหารออนไลน์ในออสเตรเลียนี้ได้แบบใดบ่แม่นหยังซี่เนาะทางเพิ่นก็มีคําแนะนํานอกจากผู้ประกอบการหั่นแหละให้อ่านรายละเอียดหรือว่าเข้าติดตามเบิ่งคักแน่เนาะว่าก็ติดตามเพื่อป้องกันตัวเฮาเองเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็บ่อยากให้สายเกินแก้อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังสําหรับเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเอาเฮ็ดเล็กๆน้อยๆก็อาจจะโอเคเนาะแต่ว่าก็ถือว่าถามว่ามีหยังหั่นมันผิดพลาดกันได้แม่นหยังซี่เนาะการฟ้องร้องกันได้แม่นหยังซี่ดังนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังอาการนึงเนาะก็มาเกี่ยวกับโรคไห้นี่แหละก็คือว่าเนาะเกี่ยวกับอันเพิ่นบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าอันฆาตกรอันเงียบหั่นนะท่านหมอก็ได้ออกมาเนาะแบบว่าฝากเตือนกันถือว่าเป็นพยาธิที่ว่าเป็นฆาตกรเงียบเนาะที่ว่าอาจจะคุกคามเนาะต่อการเสี่ยงต่อโดยเฉพาะกับผู้หญิงทั่วไปแม่นหยังซี่เนาะก็ผู้หญิงชาวออสเตรเลียเนาะก็คือจริงซึ่งว่ากันสิว่าแล้วคุกคามหลายกว่าที่ว่าอันโรคมะเร็งเต้านมที่ว่าผู้หญิงเป็นนําอีกเพราะว่าโดยที่ว่าอาการเนาะที่เห็นนั่นแปลว่าทั้งคือหันอาจจะบ่ใส่ใจหรือว่าบ่ได้ห้ายแฮงแม่นหยังเนาะอันนี้ก็ท่านอันนี้มันตัวท่านด็อกเตอร์เองเนาะเป็นท่านหมอเองเลยแปลว่าเป็น GP เนาะด็อกเตอร์โคลินวูดนั่นก็มีประสบการณ์ตัวนี้แหละเนาะถึงว่าที่ว่าเพิ่นมีอันเกี่ยวกับเรื่องเป็นอันหัวใจเนาะหัวใจอันเป็นโรคหัวใจหรือว่าหัวใจล้มเหลวแม่นหยังซี่นะอยู่กับโต๊ะบอลเฮ็ดเวียกของเพิ่นเองและในขณะที่ว่าเพิ่นก็ปวดคนไข้บ่แม่นหยังซี่เนาะก็มีอาการแบบนั้นแต่ว่าบ่ฮู้จักเลยบ่ฮู้โตเลยอันนี้ดังนั้นเพิ่นก็เลยมาแชร์หรือว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนํากันเพราะอันนี้ก็แบบคาดคือกันคือว่าหลายคนอาจจะเห็นคือกันว่าเนาะเข้าใจว่าเป็นอันโรคกระเพาะนะเพราะว่ามันล้มตีนะล้มตีอันนี้หลายคนนี่ก็คิดว่าโอ้เป็นกระเพาะแม่นหยังซี่เนาะแต่ว่าที่แท้แล้วมันบ่แม่นมันอาการซึ่งมาจากที่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับหัวใจดังนั้นก็ให้เอาระมัดระวังกันเนาะอันนี้เพิ่นบอกว่าหลายคนแปลว่าก็บ่ได้คือว่าแหละบ่ใส่ใจเนาะกับอาการดังกล่าวนี้เพราะว่าคิดว่าเป็นโรคกระเพาะแต่นั้นก็ท่านหมอเพิ่นก็เกิดอาการแบบนี้แหละเนาะเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นนั้นก็เพิ่นก็ยังเฮ็ดเวียกต่อไปในตลอดมื้อในตอนนั้นเนาะแต่ว่าภายหลังมาแล้วก็อาการมันหนักขึ้นเนาะแปลว่าเจ็บหนักขึ้นแฮงขึ้นแล้วก็มันก็แบบว่ามันแน่นขึ้นมาแล้วก็แน่นขึ้นมาแล้วขึ้นมาถึงแบบค้างเพิ่นเพิ่นอย่างซี่เนาะแล้วก็มีอาการแบบว่าตันหนาวตันแล้วก็เหงื่อออกมันอย่างซี่เริ่มออกซิเนาะดังนั้นก็มันอาการอย่างนี้นี่มันเป็นตอนที่ขณะที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ยังก็จะเว้าล้มคนไข้ขวดคนไข้อยู่แล้วก็จนกระทั่งแบบว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกแล้วเนาะก็คิดว่าโอ้ต้องไปห้องหมอมันยังแสบพาเพิ่นไปห้องหมอเพิ่นก็เลยแบบว่าเอาตัวเองไปห้องหมอเนาะไปห้องหมอเองเลยแล้วก็พบว่าเป็นอาการของแบบว่าอันโรคหัวใจเนาะแปลว่าเป็น heart attack เนาะอันนี้ดังนั้นเพิ่นก็เลยว่ามันก็แต่ว่ามีการนักหน่วงกว่าที่ว่าเฮาเห็นว่ามันเฮาเจ็บเป็นบ่หรือว่าบาดแผลมันยังซี่เนาะเพราะว่าหลายคนหั่นคิดว่า อันนั่นแหละมันอาจจะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วก็บ่ได้ใส่ใจแล้วก็กินแต่ยากระเพาะเข้าไปแม่นอย่างซี่อันนี้ก็มีบทเรียนต้นโตนี่ก็เห็นมาแล้วเนาะอันนี้คือกันก็คิดว่าเสียคนที่ว่าใกล้ชิดไปก็ย้อนอาการคิดว่าเป็นโรคกระเพาะนี่แหละนั่นก็ฝากเตือนกันเนาะท่านผู้ฟังไปกวดคักแน่เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนั้นก็มาซอยเตือนกันตื่มอีกแล้วก็อีกข่าวนึงถ้าหากว่าประสบความสำเร็จเนาะก็ถือเป็นน่ายินดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องการที่ฤทธิ์ยาเนาะเวชภัณฑ์ยาสนิทใหม่ออกมาถือว่าเป็นนิมิตหมายเลยเนาะก็สำหรับประสบความสำเร็จในการที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งม้ามเนาะม้ามนะครับว่าตับอ่อนเนาะหลังจากที่ว่าก็ได้มีการทดลองมาระยะหนึ่งแล้วก็มันส่งผลเนาะแบบว่ามันแสดงผลออกมาว่าสามารถเฮ็ดให้ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งม้ามนี่ว่าดีขึ้นอย่างแล้วก็คลายขึ้นเนาะเพราะว่าธรรมดานี่ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งม้ามนี่แปลว่าสิเสียชีวิตไวที่สุดแล้วมันกลับเป็นแบบขยายไวกว่ามะเร็งแบบอื่นๆแต่ว่าในเทือนที่เพิ่นก็สามารถผลิตยาสนิทใหม่นี้ออกมาได้แบบนี้ก็คือว่าประสบความสำเร็จเนาะอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเนาะก็หวังว่าจะขยายผลไปในต่อหน้าตื่มอีกเน
1: า
0: ะ
1: เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway กลุ่ม Grandburn ขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าปุ้นผาป่าสามัคคีของวัดลาวธรรมนิเวศจะจัดให้มีขึ้นในมื้อวันอาทิตย์วันที่5เดือนกรกฎาคมปี2026เริ่มแต่9โมงครึ่งตอนเช้าเป็นต้นไปเอาล่ะท่านผู้ฟังมาฮอดนี้รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเสาร์หน้าอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนสบายดี